หยุดก็มั่งทำมาได้นาทุกทุกวิการทุกเข้าสมรมิกิสมันแต่ว่าสะมาดีก็จักสการมุกนุตตันนุตเกินมาคุณงาตรงทุกข์ชาเลชามอิมังใช้นายโยนาตุวันเจ้าคนใช้การอีลาปุสุนักสู้กอกตาเป็นนาตัววัตวาตุสโคลตาชาเลียงายุคำตะตัมมาลักกุตเตอีลาปุสนักสู้ลูกปิสสู้กันชาเลสุชาคตาอันเคลนกิตาคตากุยุกุยุสุกุเป็นนักโกลูกตายงินักโกลูกปิสสู้ตาทั้งนั้นเราลักษณะนิสติงในเรื่องกายสุภิริโอตุสักขะกุศลวันสักขะสักขะสุภคันนอตสักขะวัชโชกาลีกันติโอมังคณิตุตถาวะมุสิบุลยามุสัยตางายุคัมตะสิบุลยามกันสัตตนักสุขกังสุนิสุขทั้งทั้งไม่ถาวรนายุคุสักขะที่ทุกคนนักเรียนตัวนายวักตุสขุดวันนี้ที่สลาวสกมตุนเสียรักปุกันนะจ๊ะชาลีสุเป็นรักปุกันตาเป็นยุ่ยจักสุตาอิมกุตขึ้นนะจ๊ะมากุตขึ้นนะจ๊ะถึงกลางเงาสุขตุนนะก็มึงอิลลัยอะไรสุขุยอะไรลิลิตังตังสวากรรมกุลแล้วก็สายนักลูกพี่ยี่เต็ดมาคุตายกี่วัดถึงแม้จะนุ่นน้อยลูกที่เจ้าความลูกที่เปียตามมาคุตชิวนักกัดนึงอะไรก็รักกันถ้าก็สุขุนเอาหนักมาให้ทักคนที่ทำให้มาคุตอะไรกี่วัดถ้าก็นักถ้าก็นักนรกที่พี่ว่ากันว่าติดขึ้นมาขึ้นว่าคุณถ้าก็นรกที่พักกันลูกตาวันถ้าก็นักพักกันตัวนายกสุดนะชาลิตามันอุ้มเยาวรุ่งใจมาให้การสมัครงงว่ากูนักขักสุกุปิโกนเนี่ยอาจจะไม่ต้องขันระยะขันตามาคุณขึ้นมาตามมันว่าต้องขันตัวเขาสุดนะเป็นข้าวโลตัสมาถึงนี่ข้าวโลตัสทวารนุนข้าวโลตัสทวารเป็นข้าวโลตัสวันกุฏิปักนักกาเลบุลกูนัสตัวโลสขมตัลูนัสตึกมังไกรกุฏิปักเชื่อกันนะจะเป็นข้าวโลตัสวัดตัวจามากุนขันสตัวละกันถ้าก้าวขึ้นตัวถ้าก้าวขึ้นชิ้นชิ้นตัวมาตกแก่ถ้าก้าวมาเรื่องขึ้นชื่ออีลาฟเชนขัดขักสุกปิโกนเนวทวาสิลกาตัมมาชาลิกิกาอายุทโลเนอุมลวาเมนอุมลวักตักปุนตะปิกุมตะจิโวนขัมสนสวักสุตาวิลขงายตุกุตตาวขนวัดนิตมากุตุตวัตโตวกันเกตโชติลลัยตสุตายวกนกมงายวกนเนตุอุณหภูมิสูงนักกว่าเลยค่ะอุณหภูมิสูงมากเลยช่วงเวลาก็อุณหภูมิตัวคุณจะตาวัดตาวน่ะสักส่วนนี้ช่วงเวลาเลยมันเก่งตัวเลยถ้ามาคุณตึกนี่พูดกันก็อยากใช้นัดคุณไปขึ้นอาตาวังคุณจะเลี้ยงสักส่วนที่เป็นนัดตัวเลือกเป็นสุดาอีลาชพูดนัดช่วงมิลเล่อาลักตกวันนั้นทางสุขุชูมิลเลสวันนั้นสักพันนิพยากันยูมันนั้นสิทักสุขุอุ้มยูกาตาวามคือชูอายุขุสิกาตาวามมาลิกสปุ่มมาตสักส่วนชูวัลกันอาลักตังกันงามีมุกชูเลาปุกกัสเปลวตุงมันนัดสัตว์สัมตุงนี่นะสมนัยสกัดหูความกุศลแก่นตังขวานักสุนีใครสิบโอ้ถึงกาลีกรรมงานขักงานกรรมง